0: 蓝色呢表示降水量非常大，绿色呢是降水量略小。同时呢，上面这些小的标志是风速的标志。然后呢，那么这个在风清的这个模型的预测下呢，它是可以预测未来15天的一个天气的。那么台风呢是一种破坏性非常强的一个灾害性的天气，对台风的精准预报呢一直是气象部门追求的一个目标。那么我们现在看到的这台电脑上运行的呢，就是中国气象局上海的台风研究所他们开发的这个台风预报模型，叫海思。由于目前呢没有台风生成，我们现在看到的这个呢就是海思在前一段时间的台风巴威登陆的时候所做的一个预报。我们现在可以看到它预报的这个台风路径和实际台风的路径还是比较接近的。那么可以说呢，最近两年经过几个台风的实战，台风的预报模型还是准确度比较高的。那么在世界人工智能大会上，那么中国的气象部门也宣布将对这个气象服务模型风和启动全球开源计划。那么这也就意味着不远的将来，普通的公众也能够利用这些气象模型去查询未来的天气，来规划自己的出行。
1: 国际社会积极评价习近平主席在2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上的主旨讲话。国际人士表示，习近平主席提出的各项倡议和举措对弥合全球数字鸿沟、促进全球人工智能向善普惠发展具有重大意义。
2: บทประสัยอันสำคัญยิ่งของท่านสีจิ้งผิงเห็นให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์อันเบื้องกันไก่ของโลกและความรับผิดชอบในฐานะเป็นประเทศใหญ่ของจีนท่านสีจิ้งผิงกล่าวว่าต้องช่วยเหลือบรรดาประเทศซีกโลกใต้เพื่อเสริมสร้างสิทธิความสามารถและการลดพลทรงวางดิจิตอลด้านปัญญาประดิษฐ์ประเทศจีนได้มีการเคลื่อนไหวตัวจริงเทละก้าวและก็เพื่อเฮ็ดให้แนวคิดดังกล่าวได้เกิดผลเป็นจริงข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การชี้นำของจีนพวกเฮาและทุกฝ่ายจะได้จับมือกันก้าวเดินไปพร้อมกันเพื่อเฮ็ดให้เรียกงานปัญญาประดิษฐ์ก็คือเรียกงานที่สร้างสีสันหรือว่ามุ่งไปสู่อันที่ดีงามของโลกเฮ็ดให้มีผลประโยชน์ที่สุดให้แก่มวลมนุษย์อย่างแท้จริง
3: I think for some time we've spoken about bringing every country global community into one space to talk about building AI for good and I think this was a timely you know intervention and the speech itself spoke directly into what we've been crying about in terms of global community bringing AI together and building AI that speaks toSorting out global problems that we have faced in the past.
4: 对于中方倡议成立世界人工智能合作组织，国际人士对总台记者表示，此举将推动形成具有广泛共识的人工智能全球治理体系。
5: Establishing a cooperation organization on AI is vital. The importance of cooperation via common organization on AI is both development of standards, which ensure peaceful and beneficial use of AI, and at the same time you work as a tool for collaboration between experts on the cutting-edge development in the field of AI.
6: في هذا الأمر الصين لا تطرح فكرة سياسية فقط وأعلم أنه في الفترة القادمة سيكون هناك عدة أدوار تلعبها بل وهي تطرح أيضا برامج ومبادرات رقمية خاصة أنه هناك اتفاقية عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي دور قوي تلعبه الصين في العالم بشكل أجمع
7: 您正在收看的是新闻直播间
1: 在国家太空实验室内，神舟23号乘组朱杨柱、张志远、李佳莹在轨将满2个月。他们在空间科学实试验、空间站组合体平台照料、自身健康管理等方面系统开展了多项工作。上周，三名航天员完成了哪些任务呢？我们来了解一下。
8: 在航天医学实验领域，在轨脑电测试研究相关实验进展顺利。神23乘组利用脑电采集设备、VR 眼镜等开展。